0: เขาฐานมัสตาปัสจะพ้นสุขัง
1: มาตกันมาตกปานสุนนัก
0: สุสตรังสุขวายจิวัตัง
1: เดี๋ยวกูว่าเอเชียนุ